0: บุกลายเงาอันที่เมนบะโปรแกรมน้ำยาเมียดฮารินามปุกโกละปันมาลาม
1: ดีนาคา YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

บ่อยะไลลอลูดอกยังไอกะตอมุดอบาลีริมอบิสีตุกอบันเนรกอลัมปายกะดอกยังกะยารามีตาวันสิติบิสีสามลีบาเดงอนุบายเอ

ทลบารุนสวดเงาลังรมานตมวดอริปรวดสัมปายกะกอริกายอัญวัดกิเลครัมปังดักกิมัตเตยกิ

นั่นมันดอกเสียจารัวอายองากลายตลบอกมุนดังกะมีนไว้ตกะดาริมัง

ลันไดตัวสวงีรูปตัวใบระบวดสุงกวรงวดบาบีงาลำไปตะโลแงวดกิจเลียวประตูตุยการนาสมาสุงไง

ันกามินังนังบันกะรังันบัตโตอังวงลาบันกามิตุนันังปัสเดตัมพิยาสลูโบะงาจบวงฮาโอดินีกามิบิสิตนโมปา